มันอาจมาแต่งประทอยประธานนี่จีซาสำคัญนะซาสำคัญวิพลุกลองเต้แต่เยื่อตะบานซาปอมเมียนมวยจำนวนนายจงพระดามล้างดอยประเทศแต่อักมดจีมวยยื่นซาบีเยื่อเคราะห์ซาบีเยื่อเคราะห์ดาวยื่นมันเคราะห์โดยการซาบอกกี้นี่ฉันมองนี่คือสำคัญคือการชมเรียนเหมือนเติร์ลหรือบอกวิพลุกลองอันนี้ได้ขยมการสมควรจึงเกี่ยวเรื่องประโยชน์เซนเซนทิสหนึ่งเมียนชราอ้นนังเมียนชนะนตะลือกิจประชุมนังบ่าปีพรุ่งแต่หมอกนังกิอาจเมียนจุ่มลวกเฟ

1954กองทัพยึดเมืองรัฐบาลประเทศกัมพูชาประกาศรณรงค์ชื่ออเมจ่าตรงตั้งมีเกียรติการตอบในขัดประเจ้าอันตรากรมปีนหอบประเด็นนั่งตำแหน่งกลับไป

0: การบำเพ็ญสมรรถยุทธ์หนึ่งชาวเมษาชนะในกองกำลังบริหารสมบูรณ์กองทัพยุทธ์หนึ่งรัฐบาลปฏิกัมพูชีประกาศนาชีอเมจักตรงตั้งมีกีการตอบเลือกขัดประเจ
1: ในทั้งไงที่มาพยมวยไข่บุญปีปอนมาพยประมวยนี้เมียนการประชุมมุ้ยในสหรัฐอเมริกาโลกโดนัทรัมเตรียมเตี๋ยนักน้องการประชุมนั่งแต่มาลองเตรียมเตี๋ยปลาหน่วยเคลียร์ตะเลยรองให้เถื่อบ้านดอมสันในกบูลมาเนี่ยชุดดันซินดันซินนั่งไงบานโจมกเรียแรงแต่มาลองคืออัดความตัวเอาโลกโดนัทรัมปลามิซิลตะเลยรองนู่นตีให้การประชุมได้เติมยีปีเรื่องเซนังใบคลายเติมเชียประชุมมกหนักเนี่ยอย่างกระ
2: หากยมช่วยยัวเราหอดเราอาเรกตะลังเราหอดเราจะปวดลงเราจะริมตะเอ็นตังเจงเฮงจากกระปั้นยมอเมริกาต้องเล็กยม
3: กูดังอันนี้แผนตีสำหรับปลาปลาตีขนม
4: บอมปอนบรรทอนเหม็นแตนเฮ้ยไอ้เลิกจอบโจชนามเฮ้ยยื่นหมึกตามด้านในเรื่องพรมด้านไปมาดองคือท้าโจชนามจอบเพลียมไทยบ้านเชียนเปียนบรรทามที่เฮ้ยดอยบ้านอารมณ์ลบชรานตีตั้งเหม็นแตนมีนแต่งชี้แล้วทำ